0: ทศมีอะไรต่างๆนี่ถือว่าเป็นต้มยำกุ้งสำหรับคนรุ่นใหม่แต่โดยรวมแล้วเนี่ยต้มยำกุ้งในปัจจุบันเนี่ยก็จะผิดเพี้ยนไปและปรุงรสชาติด้วยแค่น้ำปลาและน้ำมะนาวแล้วก็ชุบพริกใส
1: ่신맛은태국음식에서중요한요소가운데하나죠

แต่ตอนที่จะบีบมะนาวเนี่ยเขาจะไม่ตั้งบนไฟร้อนๆเขาจะมาปรุงข้างนอกเพื่อทำให้รสชาติมันอร่อยขึ้นเมื่อไหร่ที่เราเอามะนาวเข้าไปใส่ในหม้อแล้วต้มให้เดือดรสชาติความเปรี้ยวหรือวิตามินซีมันจะหายไป

ส้มตำจริงๆแล้วเนี่ยก่อเกิดในราชพระราชวังหลังจากนั้นก็จะมีมะละกอที่เขาขูดนะครับสับๆแล้วก็ขูดเป็นเส้นแล้วก็ใส่ทั้งพริกแห้งหรือพริกขี้หนูนะครับก็แล้วแต่ความเผ็ดหรือความชอบแล้วก็บีบมะนาวใส่